0: แล้วเหรอมาเฮลิคอปเตอร์งานกูบ้าสบายบายอยู่นู้นซิลุงนักสักไก่เดระเอียมัน
1: เอียมบุตร
0: โอ้ะแล้วนักบ้านาองนังนักสักไก่นักสุกสุกซิลาสังบารุงถึงไม่ก้าโอปอนซิลังสุลดาโ
1: ดดิทุสลาเด็กกับปาดูลงสกินายาอันสังบังไก่นิบัต
0: ไอดัลโอนิลาซิมัต
1: อันไหนกะแกมันนี่ลากะคนดิทุ